0: 你要用一种你这个地方抓这种朋友叫摩托车的那要啥东西叫 3ZZZ 蒙多海路呗估摸海子村路有一家的压力那种事我弄了到达个东西一种你这个地方抓把它跌血的呗叫你就嘴你都被它叫我杀了那个贴叫你就嘴你呗哭带过去带去不知道原地给那个你用的你用着一种你自己的家人都通的地是里阿美加加拿大飞机说的你了的太的爸妈的这里路的车我没被蒙蒙天能天后把电力用于做给那个人用于去摸接生接拉大去也里呢那呢把电力用都共于还都是从旧年都太给呢也里太给呢有莫名去所以他给了这不做一种呢这个地方家到农有那样的原道所动作共于了要他给了这要干种到他路西海我一直也说也都柔所动也就不了一起一就二倍就不一起一就二倍在那里古也都省哇
1: 古也都省呀
0: 这要领导路一理解ta đồ lợi chế nếu chỉ ta lo lợi chế lu chưa li pi lợi chế nó là tiền nó tỷ chín tại lúc chưa li là giờ li nói lúc sẽ thôi chẳng mù rù rù và tiền ý chung nhẹ tí cứ nên tin được ra tới lúc chạy lúc nhung thô rù rù là cỡ sẽ đời sợ xe và lúc năng thì tổ tệ mình tụi mình nhột thì คือนอกคือเขาก็เสด็จเท่าสาสกิญญาเชก็เสด็จเท่านอกกาเขาหูเท่ามอรุดารุจอรอเตะสลังสังสือเท่ามุคือนอกคือเขาอย่าลืมวันเตะว่าเปย์ยามุมลงสอดสื่อนาจีเปย์มลงอีราอย่าชัวว่าชี้จะชงใจลงจังหูหลอนเตะได้ยา

0: ตอนที่นำมูเจมลงออกสักสื่อหัวจัวลันแต่เป็ดตัวตัวมอสักสื่อเสื้อชายาหลายตัวยา
1: อ๋อเนี่ยในทุกหน่อยอะหัวจัวเนี่ยตัวรุ่นทุ่งแบงเปิมเรียวยุสังวิทย์ไปยานาอยู่เมื่อสองไลสองเสียจากลีกจัวดีกรีสเนี่ยตัวรุ่นสันเดย์ยูตะกี้ยูละนาโชสองจากลีกเสียเนี่ยตัวรุ่นวันเดย์ตอนเดย์เราอยู่ชั้นตู้ฝนดาวสองจากลีกจีเนี่ยตัวรุ่นทุ่งเพรสเปย์อยู่ชั้นตู้จีเนี่ยตัวรุ่นหน่อสองจากลีนั่งก็ยี่ดีกรีสเนี่ยตัวรุ่นทุ่งสี่เนี่ยอยู่เมื่อจัวล้อสองจากลีเป้จุเป้เจ้าตัวตรวจเจนเคมบราอยู่จัวมั่วจัวล้อเทียอยู่ละนะสัตว์สลิโกจัวเนี่ยตัวลุงจงฮูบ้าอยู่ละนะสัตว์สลิโกเปล่าอ๋อนั่นน่ะอีเดอร์ลาออสเตรเลียกูปอดเตาลีเสียจากออสเตรเลียอเมริกาอีเดอร์ลาออสเตรเลียกูปอดเตาลีก็ตัวเชียอีปอดตัวชีกิบเนี่ยละจัวอีเดอร์ลาออสเตรเลียกูปอดเตาลุงก็เป็นบ้าเทียเสียจากออสตานเนี่ยไทยเทียดอลาออสเตรเลียนู่นเราก็ปอดเตลีก็เสียปวดออดเนียยาลาเรนเนี่ยใช้ลมตาลอยสัตว์สุขจัวที่เนี่ยซื้อฝรั่งยอดตอนดูสัตว์จัวซื้อจุดเด่นเนาะ
0: ยาลีใช้ได้ซึ่งตอนลองสัตว์สุขจัวตาลามันเดยาลีน้อยยอดจ่ออีรายาชัวหายเตียชัวลงปุ่มพังโผล่ยอดตรงลงจังวิยาตะกายาตัวใส่หุ่นก็ชัวลงเดียเทีย
2: เบียเบียกูต้องเข็ดก็กูอยู่มือตุ๊ดจ่อก็ย่อต่อกูเนอะนุ่งตื่นกูจะรอกูอยู่เจ้าก็หลังถ้ากูย่อก็อยู่จุดจ่อหลังถ้ากูเนอะอาทิตย์ก็อยู่ย่อต่อกูเสือ
3: วันนี้กูย่อต่อก็ตุ๊ดแพง

我个些都是去当领导了，叫你自己了顾啥个莫得，我给在我到莫一些去学的都是了顾，把多年训呢都到被教的，要你呢考对了考念书，顾我他到考教地都个个里给在要你呢。tao tao xung nó là cú chỉ muốn nặng tiếc có thể là nhẹ sứ trẻ giờ và bà cho nhẹ nhẹ chuyện chơi giờ lần từ chỉ tôi cỡ nó chuyện chơi tận đây nó chỉ vừa chỉ li một sổ thế khi ta lên đó cùng họ cú và vừa thọ tới kho hay chỉ vừa một kế khen tới mong cỏ và ข้าตัวใช้เรื่องตัวโบตัวอย่างตัวเคนแต่มองว่าเรายาลูอเมริกาจะวอร์เรนเทียตัวเคนแต่มองยาเลยตัวตาอีชงนะชิมันตัววอร์เรนเทียลีขอตัววอร์เรนเทียว่าตัวซื้อเคนแต่มองตัวมันอยู่นะกูตัวว่ากีดังกีรอยตัวเทว่าจะเชื่อในตัวมุกเคียเทียแต่สิเราจะที่จะตั้งนอชิมันตัวเจี๊ยกนอนเจียนเชยตลิกุสาสุดเชยยมุสโสมูหอยลินดูสต้องจวนดานนอละจงโกลีกงโฮเทเตนนอเจเมื่อจุลีไฮคิเชียหอยชดจีเดียวไอ้ไอ้นั่งนอชิกงเอว่าชิปัสเซอร์หอยชดอิตเซจจิลิจิตเซอร์ละเจอุวะจะยาเตียทั่วตัวกาจีเร่จะชิมันตัวตัวหล่อเลยละเจนดูสตงจวนดันนอลันเชียต่อมัวเกิดเทียเนื้อในทั่วปีมาจงก็ขอตัวละขอปีต่อจงตั้งสิทั่วซันร่ายอดตันได้จีจีมัวตัวเชื่อเลยเนื้อในเจ็บเนื้อในเป้หอนอเจว่าตัวชาหลังตัวรอละชิมันนั่งตัวเจนเชก็เดี๋ยวเสด็จโตชิมหัวนอหัวหูซื้อเจมงรุ่นนั่งเจียรูเราเยอะปลาหมูอยู่กะลิกใจเราเยอะปลาหมูเจเสด็จโตตะลิกุสาซื้อเจเสด็จโตหมูว่าศาสนาว่าโลกเอเทลิจิญัวตัวเสด็จเอยาลีเจกุชาตอนนี้เราเสด็จหาทัศน์ตุเชียอยากจะตุเชียอยากจะที่ตุเชียต้องเกิดแต่ต้องศึกษาก็เป็นจากการที่จะทราบปลอมูเทียว่าเป็นจากหลุมมงเราทราบปลอมูเทียเนี่ยเอ๋ยาลีน่าลูชาซาโตอีจงเนี่ยสิ่งที่นิจามอลีน่าวิเทียตุนซีฮือเราตุทิชเคียนแต่มงโตจากมิญโยอีเนื้อชาเนาะจะเจ้ามีเนื้อที่จะต่อตัวหมูเจ้าชิกาตัวหมูชิตาลีเนาะตีกระจายเกิดกระจายเราชิมัวหอมัวเจ้าตัวยศตัวหมูได้ที่ต่อแต่เนาะชิมัวตัวซื้อตัวหมูเคลียร์เจ้าตัวตาชงเลยเขาว่าเกินแต่มึงอ่ะ

เดี๋ยวนะจังแต่เจอตอนนี้จงเด็กสิกินจะวัดตู้กงเชียนเราต้องจวดทรีทรีนั่นเดี๋ยวเราอยากมองโปรแกรมเนี่ยเราต้องจวดทรีทรีในเจอจะตู้กงเชียนแต่ลีหายแล้วนะจะวัดตู้กงเชียนตอนนี้ได้แล้วละเราอยากที่นู้นแต่ฉันนะจังวัดตู้กงเชียนเราต้องจวดทรีทรีในมองโปรแกรมนะเจอเนี่ยเดี๋ยวตู้กงเดชิตาเอเจมมิทีล้อเนี่ยตอนเดอเฉยย้อนก็อีวูฟูสตรีทใครจะเบ่งเป๊ะสุดสายชีเจ้าเนี่ยตัวถนนตีก็อาลุจวลิชวาเส้นก็เจ้าสูสีห้าจวดเท่าโดยยาชนสอนเดินนะไอ้ท่านได้ตัวเจ้าเทียบไปยาชิตาเกศชาลาลอนแต่สตุนจวนอ่ะเส้นต้องต่างเตยอ่ะเจ้ามือตรงนี้จ่าเทียชิตาลินเด็กก็ซื้อเส้นชาเชียงนอแล้วก็สายตุสเจ้าเชียตัวมองโปรแกรมเนี่ยโดนนอเทียนอ่ะไอ้ก่อนเนี่ยจงสิ่งที่จะว่าตุกุเสียเนี่ยตัวสัตว์จวดที่รู้ใจน้อยเนี่ยตัวไปรู้สึกน้อยก่อนเนี่ยตัวกงเกศลาตอนนู้นดาวเทียนเลยไปยุ่งเกศิตาลอตอนนู้นฟันสุเยนอนนู้นดาวน่ะเจอชาชาวสัตว์จวนเราเทียกูเราตู้ชาวเดินไปซีจัดตอนนี้เราเทียติชิมาสัตว์ต้องหัวจิ๋วหัวลื่นได้เจ็ดที่ตัวชาตอนนี้อย่างนี้ตัวใจก็ไม่ซีเราชาเจ้านี่ตัวเราหัวตัวเต่าลิเซ่เราเทียเอหัวตัวปลาเต่าจี๋เทียเสือหัวเหนียดตรงนี้จ่าเทียหัวปุ่มว่าจะตู้กงเสียเชียเที่ยวเช็ปผมว่าจอว่าตู้ชายหลัวอย่าตัวเขียรู้สึกต้องจดลงสีมันตอนเด้เนาะเอก็หอบแม่งตอนเด้ก็ซึ้งซึ้งจะตัวยี่จอปนี่เลยอย่าจอชายหลัวเที่ยตู้หลัวเลยอย่าจอว่าเงี้ยเงี้ยสต้องจดนะเที่ยก็เป้าหลุมมองแม่งเที่ยเขาเป้าหลวงมีหรือเต๋อได้เลยอิงลิมินจีจะเต่าเอก็ได้ตัวหลังนอเฟย์จอเกียร์เขาหลุดนอเฟย์เขาตัวแทนนี่เนี่ยเที่ยเขาว่าจะตู้ชายจับตอนหนึ่งก็นั่นเราหาตัวทรายได้ก่อจะตื่นนอนที่ชิมาเป็นตัวชั้นตอนเรารู้ยี่ลีที่หนึ่งเก่าเราเจอตัวปีเราเจอในตัวจีมันหนึ่งตัวเก่าหรือเจชิปากาหรือจ่าอย่างเราทอดเจ้าเนี่ยตัวกงเกศลาลอดตอนนู้นตีก่ออารุจวดเหลือซึ่งก็เจ้าเชื่อจวดเท่าเฉินจ๋าตอนนู้นสัตว์ได้แต่เฉยย้อกูเฉยย้อเนอร์นั่นก็อีวูฟอร์สตรีทคริกเกอร์บูมเป็นสัตว์ที่เจ้าตัวลุเชียนเดาทอดเจ้าเนี่ยเตอร์อุจจนันเดา

我也来不及等了，一下怕清，我过不透屋了。也来那把地，有木给了这都都白叫，都公屋还是东桥那座，他给那，一下来白路时候，这了，这就入了，为的就莫都公学将这白到低头了的低俗梦世界，我是要他这我。ก็จันเนี่ยจะสีมูต้องเกตุลามูกามูกามูจีเกนักการเนี่ยรงก็ซาจีคนชิตัวเอก็ฉะเดินเนาะเดือดถึงเอมาชิงจีดอหรือลู่ลีเปียเนาะลีตินหูนู่นเนาะเท่ากับฉะเดินนักการเนี่ยรง